เป็นนักตามสู่จิ้วใส่ตื้อป้าไปได้สิงลงอาเต้าน้อยเต็งว่าตื้อฟ้านั้นสาเลไปได้นุกอาว่าลงอาเต้าตื้อ